สบายดีสบายดีสบายดี Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องขนมสบายดีสบายดีมื้อนี้มาพบกันอีกเด้ออ่ะก็กวบวันที่20อันเลขสิขนม28ปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาพบกันทุกต้องเสาร์วันอาทิตย์แต่ 10:51 น.ขนม 10:51 น.ยาโซฮามีเวลานอนแล้วก็มาฟังวิทยุภาคภาษาลาวโซค่ะว่าต้นอยู่ก่อนขนมWell, how many days going to be? So, Jalum Wednesday, going to be July 1st, going to be Canada's Day. The Hebrew plan, Canada's Day. So, yeah, going to be second song. Next one, Jamin Kong, for Kong Yu. Okay, thank you, bro. Thank you. Okay, now, kind of, don't want soon, gun, moon soon, gun. So, we're going to have not long weekend because, you know why? It's, usually we have long weekend, but this time, so Wednesday, long weekend, but I'm going to be two more days, like, young Monday, young Tuesday.อะไรก็แม่นWednesday July วันที่1แม่นวันเกิดของประเทศแคนาดาด้วยปันศาสตร์ของประเทศแคนาพวกเฮาเสริมฉลองกันคักเลยค่ะคักๆๆเพราะอากาศก็งามในนครโนโนแต่ July the 4th July 4แม่นทางอเมริกา July 4ทางอเมริกา Good for them though ขนาด Let's see Wow ได้ถูก a Saturday which is nice สุดท้ายเราถูก Wednesday soก็บอกเป็นยักษ์ขนาดเฉลิมฉลองเขาได้ผักถึง so yeah that's really nice so อากาศงามเลยด้วยอากาศงามขนาดโอ้ยคันสิว่าเลยก็ดีเนาะso busy ขนาดเองนี่ไปกับไปเมื่อยจนเมื่อยจนพอขนาดสิได้หยุดกันไปกันมาเลยด้วยนี่ด้วยแต่หยุดบ่ได้ขนาด I don't know why มันคือเนาะเขาไปเขาเคยไปเขาบอกไปก็คือบ่ม่วน so เมื่อวานนี่มันพอดหลักออกพิกนิกพวก all organization work together สำหรับเขตในทรอนโตเนาะ GTA but outside Toronto GTA around Kitchener no we don't have Kitchener ขนาด you know why we have only St. Catherine Hamilton and Toronto area Brampton.Something like that here. All we do it together. So pretty much the business too. We had a great time yesterday. The music was so nice. But the thing, I was so busy to Kanoi, the one who's in charge with take the note. Write down the name. ก็เลยบ่มีเวลา take a picture หลายเป็นนาทีของเฮาเลยเนาะก็เลยคันเฮาบอกคันเฮาไปห่วมเพิ่นเฮามีเวลาหลายแต่ว่า yesterday Everybody was so busy, the organizer. So, kind of on behalf of the, what they call, together, Lao, คน Lao, อยู่ Kate, how, no, together, on behalf, ให้อันตั้งหน้า comment, นะ group, คนพวกคน Lao, ฮะ ก็ขอขอบใจทุกท่านที่มาห่วมในงาน picnic, or pot luck. ขอบใจขอบใจ thank you. The list of the food donated or bring it, kind of, I wouldn't say donated, though. Ama suay gan, wow, pages and pages, lai, ahan ka lai. Gilao, git eek. Kan siwa, anya mahon, yak tui chung no, I wouldn't say that.คนกินหลายขอบใจนะที่เข้ามาจังหน่อยสิอันนั้นอีกกินหลายเป็นเอาที่อ่านผมไม่พี่น้องผมเขียนเข้ามากินหลายขนมกินหลายก็เลยอาหารก็หลายแซ่บก็แซ่บขนมอยากกินว่าสื่อได้ I don't know so sad แต่ขนมกินบ่ได้เผ็ด I like it แกงหน่อไม้เมื่อวานดี no I like it a lot แกงหน่อไม้ was so delicious so but then when I eat it oh my goodness it's a pet กินบ่ได้ I don't know why เพราะว่าถ้าบริกินเผ็ดหลายมันเก็ดแล้วกระบอกบอกินได้แต่ว่าแซ่บเผ็ดแซ่บแซ่บแซ่บแต่เขากินบ่ได้ยูสลิปตำข้าวปุ้นน้ำมีตำข้าวปุ้นอีเนื้อตำทุกตำเนี่ยขนมกินบ่ได้แล้วไปเบิ่งซื้อกระนำลายออกแต่เขากินบ่ได้เนาะนี่แต่ว่าเบิ่งเอามิตรอิ่มตาบ่อิ่มปากภาษาลาวดาซอโซโซค่ะเรื่องที่ว่า no I think I would say the week ofWhat day was it? Kind of on the, pretty much. What was it? The people were kind of an unnamed. What level were? ไปปงอันว่าเรื่องเนาะคืออันไปปงซบอีกเนี่ยเป็นอันนั้นเนาะว่าผ่านไประบบว่ามาดอกอันความอันนี้เนาะนี่แต่ว่าแต่ความที่ดีมวลสื่อเทวากาพวกเฮาสิมีหลายงานเลยเด้อยำหอดยำยังวันเราชนโจขนมจะสเวทเด้อเอพีทLao Sao, what is that, bro? You thank you so much, though, for dropping by. I haven't seen you for the longest one. Thank you, bro.
Lao Sao Kitchen. Wow, thank you, bro, for dropping by. Good morning to you, too. Good morning. Thank, I always watching you, though, but I didn't click. I should have do. Thank thing. I should have do the comment, bro. Thank you, though, bro. Thank you so much. Oh, a new song. What is that, bro? Nipan Lucky for a new song. And your team will really... Oh, I like that. When are you... Did you post it already, bro? I like that. I like that. Mmm. Happy Sunday, I hear how... I hear how my picnic yesterday. Moon, moon, day, I. Yong siang, sabaydee, sabaydee. Mmm, look windy. Thought, don't look windy. You may lose paying look windy. Oh, put his shirt to ten in, eh? Wow, I forgot your... เขาก็จะสร้างในสัปดาห์หลังโดยที่หน้าที่เดียวอีเมลจังสิเปิดให้อืมอีเมลสิเปิดให้เมลสิเปิดเมลสิเปิดเลิกทีนี้อันสอรี่อีเมล so busy หลายขนาดขนาด busy หลาย day weekend holiday home บ่มีเวลาเนี่ยบ่มีเวลาก็บ่เป็นยังสวยสังคมตัวเองก็จนสิเป็นลมเป็นแรงได้ดิเนี่ยไปหลายขนาดก็สิหยุดก่อนเลยโอ้ hopefully what can I do so อย่าลืมอีกหน่อยนี่เนาะ oh my goodness next week where we going oh yeah next week we do like you know we gonna be celebrate Canada's Day so there's something going on all the time so probably let's see หน่อย probably maybe in winter ฮะจังฮะจังอันนั้นหน่อย in winter ฮะจังพักกันอันพักผ่อนไปใส่บ่ได้ก็ใส่บ่ได้แต่ว่ามีแต่ว่าพวกเฮาอันนี่ได้ที่ว่ามวนสื่นก็เห็นไปก่อนเนาะขนาดชีวิต too short I don't know when I see something so can see well เลยกันเนาะ what can I do what can you do that's life เลยจังได้กระมวนสื่นเอาชีวิตเฮาเมื่อขนาดได้ขนาดเด้อ so อย่าลืมขนาดนี้เด้อสบายดี Runaway จะมีการแฟชั่นโชว์ลูกๆหลานๆของพวกเฮา so gonna be July the 18th สุดขนาดชวนทุกถามไปหวนเถอะเนาะอันนี้จะพอดลูกเฮาพอมามีที่ว่านุ่มน้อยเนาะเพิ่นอยากเฮ็ดที่ว่าเฮ็ดแฟชั่นโชว์อันนี้ก็เหมือนแท้โชว์ traditional clothes เครื่องนุ่งของพวกเฮางามงามแต่ขนาดEither way, I don't know. ตามลูกนี่ค่ะตามที่ขน่อยเบิ่งตามมาโพสเตอร์ที่อ๋ออันมันสุดลาวสุดลาวงามเถิดงามด้วยไปหันไปนี่ให้หนุ่มสุดลาวเนาะเขายังอายุพวกขน่อยนี่กันเชิญหนุ่มสินหันงามงามด้วยขน่อยหนุ่มกระโปรงกับล่างเถื่อ you know it's nice too but then ตามที่ขน่อยมันเป็นอายุสังขารค่ะบอกเขาสิหนุ่มสั้นสั้นขน่อยหมักอยู่แต่ว่าถ้าฉันลุกมันบ่ลุกกูดจ้ะน้ำเฮาเนาะเพราะเฮาเฒ่าเฒ่าขน่อยว่าวกันยังว่าวกันโอ้ถ่ายรูปมันไปเอาแต่ฟิลเตอร์มาใส่แล้วคืองามเบิ่งตัวจริงโอ้ my goodness แต่ว่าวิดีโอมันเป็นฟิลเตอร์เด้อขน่อย sorry and see somehow some way I don't know เด้ออันนี้นะแปลว่าอันขน่อยลังเถื่อ Wi-Fi เพิ่นอาจจะบ่เฮงลังเถื่อเพิ่น stop เลยเบิดก็บ่เป็นหยังเด้อขน่อยได้อยู่นำกันมีนำกันบูฮูได้ลังเถื่อเพิ่นกับอันนั้นกันเนาะเอ้ยแพงซีสบายดีซีสไฮ good morning we have a good time you have beautiful picture I saw you guys picture this outside I love it the view but I didn't have time the sister maybe next time maybe we go to Chinese picnic on the August the 2nd right sis yeah that one กันต้องนะขนาดบ่มีนาทีลาสิไปถ่ายรูปงามอยู่แต่ว่า yesterday บ่มีนั่น August the 2nd right sis because okay เดี๋ยวพบกัน so this is gonna run away the American fashion show แม่นเดือนเดือนตุลาคมวันที่18เชิญพ่อแม่พี่น้องไปเด้อขน้อยแม่นเชิญทุกท่านครับไป Saturday July 18 2026เริ่มแต่ 5:30 น. till midnight I mean midnight have to be 12 o'clock เด้อขน้อยเด้อเดี๋ยววันนี้เป็นสถานที่ Main Oasis Convention Center 1038 Lakeshore Road East Mississauga โอ้แต่ค่าทิเก็ตอาจมีเซ็น $75 เด้อคนหน่อยเด้อเชิญๆทุกท่านไปหวมแท้ๆ So fashion ก็จะมี food music dance for the cost together we can make it a different of course you know ticket set ติดต่อคนหน่อยเด้ออันนี้I think it's
I don't know. It's a swan snit, huh? And I'm not sure how you say a swan snit. Could it be bun bun tajit song song bed gao si bed bed bed si hok nung lian dan sen gao sun ha si sun jit bed sam jit gao jinda noi hok si jit hok sun sam sam jit sam bed lit gong so sin hok.4 3 0 3 4 4 6เชิญนะครับไปถูกกับเรา free band ว่าถ้าสัตว์อัสักอัสักได้ไปนี่เนาะ they didn't say the music name live band performance man ขณะ freedom band เป็นของทานสักกองวงไซกระโปรงขณะหลัดหนา lady so I remember those กับ yesเชิญทุกสถานไปเด้อขน่อยเด้ออันนี้ไปหวมกันเดี๋ยวเสร็จลูกหลานทำ fashion show I got the ticket already ขน่อย got the ticket แล้วเชิญๆไปเด้อแท้ so again it's gonna be เบิ่งก่อนเด้อ so for the July 25th big one ขน่อยนี่พ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขสุดๆอันนี้ outdoor มวนขอบใจได้จังหน่อยสิอ่านได้ชวนสิอ่านผู้ใดอ่านข่าวมาจังหน่อยอ่านเด้อค่ะอ่านข่าวก่อน so ขนาด summer festival eco organized by ละวายมาจากวัดเล่าอันทรอนโตของผงเฮาเซินสุขสันต์ไป July 25th อันนี้ big one big than yesterday so the whole land ขนาดมีแต่ food มีแต่คนมวลสื่นขนาดเดิมมีพวกขนาดจะมีโฟนอีกดัตสินเถานี่จำเป็นเลยว่ามันจำเป็นมวลอีกได้ผู้เถาจำเป็นอย่าลืมค่ะมีเชิญขนาดเข้าไป10ดอลลาร์พอ you know why ฮาวาม10ดอลลาร์10ดอนนะพอครับจ่ายค่ะแบนนี่ you know why it's all guy causes sorry เด้อขนาดเด้ออันนี้แต่ว่าอาหารวันค่ะเขาไปซื้อเพราะว่ามีคนไปขายหลายขนาดหลายเด้อไปว่าอันค่าเขาเนาะทุกอย่างห้อไม่ยังเขาก็ต้องจ่ายเหมือนคือกันจังหวัด so yeah สวัสดีเราวันลาจุลจนยินดีอันตอนหับทุกฐานของ summer festival the อยู่มังกรยาน summer festival yeah มีขน่อยเบอร์จะมี so มี food ลาว food drinks and dance shopping อีกเด้อเพิ่งเริ่มแต่8โมงแรงI mean sorry 8 โมงเช้าตอนหอด8 โมงแรง the same as yesterday 8 โมง AM จนหอด8 โมง PM The Connaught อยู่ที่ Bella Bangkok Hall 12700 Jane Street King City same as yesterday แล้วขออันนั้นเด้อ Connaught เด้ออันนี้ขอห้าม that's against legalizing border the place เพิ่นบ่ให้ไปเพิ่นบ่ให้เอาอาหารอันดื่มขน่อยจะบ่อ่านว่าภาษาอังกฤษเนาะอันกินหั่นนะกินหั่นนะเอาเว้าก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นห้าม no alcohol outside can't bring anything from outside ไปละไปกินไปยังบ่ได้เด้อบ่ได้เพราะว่าอันนี้ถ้าเพิ่นมียังขน่อยถ้าเพิ่นมีปัญหาเพิ่นไปกวดเป็นฐานเป็นผู้หับเด้อคนประกาศอันนี้พอขน่อยเป็นผู้อันนั้นขน่อยเป็นผู้อินชาร์จเรื่องแอลกอฮอล์เพราะว่าขน่อยอันแอพพลายฟอร์ลีเกอร์ไลเซนซ์โซ่ yes anybody แต่ลื่นความหั่นเมนเพิ่นหับเอาเองเด้อขน่อยเด้อพี่น้องหับเอาเองเด้อ yes so not me I am gonna be warning but ขน่อยต้องย่างไปบ่เป็นยังไปบอกเพิ่นกินสับเสกกินเนื้อนัวก็ใส่อันนั้นเด้อสิบอกซะเอ้าบ่ว่าอยู่นี่ขนาดจะไปว่าอยู่หันอันนี้บอดี้ต้องการอินโฟเมชั่นพลีสติดต่อทางซักเด้อขนาดเด้อประธานใจดีทางห้องเสียงหวานอีก416-779-9617โอใดเด้อขนาดเด้อ647-719-9157น้องดวงใจดี519-639-2416 wow it's gonna be a lot of fun this one I like thatเชิญๆเด้อขน่อยเด้อจุฬาวันที่15เตรียมไป so sorry เด้อต้องถึงขนาด so ต่อไปขน่อยเดือนออกัสวันที่3และชีวันที่8วันที่8 yes wow it's gonna be exciting อันนี้เป็นสวรรค์สัมพันธ์เด้อผลจะมีการเหตุว่าสิว่าเหตุฟันไรซ์อย่างไรได้กับเมนเพราะว่าไปหันไปนี้เขากันเนาะไป
นั่นก็ในนามสวรรค์สัมพันธ์เขาก็ต้องมีมาจิตปัจจัยพวกเขาบ่บ่มีก็เลยสิพากันเฮ็ดอันฟันเรซิ่งขึ้นเนาะคนน้อยเด้อเพื่อสร้างสรรค์การสัมพันธ์กันอีกให้หักแพงกันแปลว่าสวรรค์สัมพันธ์ซื่อๆแต่หักแพงกันทุกฐานเด้อหักแพงกันทุกฐานงานสร้างสรรค์ประจำปีครั้งที่4เลยเด้อคนน้อยเด้อปีที่4แล้วจะได้จัดขึ้นในเดือน8เดือนออกัสต์8มัน really good number เด้อคนน้อย88นี่อันนี้คนอันนั้นดอกว่าบ่เป็นหยังดอกฮู้ดีทุกฐานขนาดบ่ว่าอาจจะแม่นเพราะว่าวิทยุภาษาลาวอยู่นี่เพิ่นบ่ให้เว้าอันให้กันว่าแต่แนวดีแนวดีเนี่ยบ่ดีบ่เว้าเพิ่นบ่เว้า So you the Optimus Club and the not ขนาด the Optimus 55 Forehand Drive Newmarket Newmarket Ontario sorry So in tamเสียงส่วนหลายกองประชุมได้ตกลงปรงใจกันว่าเหตุเฉพาะสวรรค์สัมพันธ์เด้อและจุดประสงค์เพื่อเจาะสร้างขึ้นก้อนทุนให้องค์การจัดตั้งของสวรรค์สัมพันธ์และภาคส่วนรายได้เงินบริจาคเงินบริจาคจากพ่อแม่จากพ่อแม่พี่น้องสร้างเพื่อว่าก้อนหนึ่งเพิ่นบ่สิได้ใส่คนใส่บ่สิยาจะให้องค์การจัดตั้งสวรรค์สัมพันธ์และภาคส่วนหนึ่งรายได้หันของการบริจาคเด้อที่ช่วยเหลือจากรายจ่ายทั้งหมดและแบ่งเป็นการช่วยเหลือของวิทยุภาคภาษาลาวนำผลมีใจดีผลมีใจดีเป็นสวยวิทยุเฮาเด้อเขาหน่อยเด้อไปเด้อบ่แม่นซัพพอร์ตสวรรค์ได้วิทยุเฮาคือกันขอบใจใจดีใจดีจุดประสงค์เพื่อสร้างก้อนทุนให้องค์การจัดตั้ง Wow, I got this already. Where is that? ขออนุญาตปัจจุบันองค์การจัดตั้งบ่มีทุนเถือขออนุญาตในฐานบุญเรืองอายุเรืองของเฮาดร.บุญเรืองเพชรชมพูเป็นผู้อาสาสมัครทุกอย่างหรือว่าเป็นหลักกระแมนขออนุญาตพร้อมยินดีรับทุนจากทุกฐานที่มีน้ำใจช่วยเหลือประกอบสมทบเด้อเลยกะแบ่งเบาภาระให้แก่งานครั้งนี้สวรรค์สัมพันธ์บ่แม่นน่ะบ่มีนโยบายค่ะประจำปีหรือว่าค่ะสมาชิกก็แม่นแล้วก็บ่มีการผูกมัดหรือกำหนดการเข้าออกหรือจำแนกที่มาของบุคคลฉะนั้นจึงเปิดกว้างและขอหน่อยเดินยินดีต้อนการตอนยินดีต้อนรับทุกคนที่มีจุดประสงค์เข้ามาร่วมสร้างความหักความเพลงช่วยเหลือซึ่งกันและกันว้าว it's really nice I like this one ขอหน่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกันหักเพลงกันเด้อหักเพลงกันเด้อการโฆษณาข่าวงานบุญสังสรรค์ของสวรรค์เขตทางวิทยุพวกเฮาประจำถิ่นขอวันถิ่นอันที่ขอหน่อยประกาศตลอดเชิญขอหน่อยโจรหอนมือพุ่นแหละเชิญเด้อเชิญไปเตะไปห่วมIt's going to be the best. Wow. What can we do? There's something in August, too. Kanoika, double men ngan. Ani, wow, going to be a lot. Kanoika, kon lao ha suay gan, no hak peng gan. Man pen thamada. Ani, kong pong hao geut ma. Khob jai da luk bin diao de, share hai me de luk de. Khob jai lai lai.So อันนี้มันของธรรมดาเนาะคนหักอันการเงินเล็กๆน้อยๆพลัด10พลัด20ก็เป็นต้นหนึ่งที่ว่าเป็นประโยชน์หลายในสังคมถ้าว่าพวกเฮามีจิตมีใจคั่นสิเว้าขน้อยเว้าซื่อๆเด้อ For me I don't know I wouldn't say that I spend something else คั่นไปจ่ายอันอื่นหลายกว่าหั่นก็สิบ่เว้าหลาย I know แต่เวลาเขาหน่อยมีหลายแท้เรื่องเฮ็ดวอลันเทียร์ก็บ่เป็นหยังนำติดยำใจมันมันขึ้นกับเฮาเนาะเฮาหมักก็หมักในหมักสวยนี่เวลาใส่เพิ่นว่าสบายดีคนงามสบายดีคนหล่อคือกันเด้อคนหล่อจิตใจเด้อเฮ็ดจวงเอ้ยมวนหลายเด้อมื้อคืนมื้อซะมื้อวานนี่ I should say มื้อคืนเนาะสิ Good morning เพิ่นว่าขอบใจเด้อจวงเด้อผู้ชมเฮามวนหลายเด้อจวง Yes good morning my dear sister thank you you too just say เอ้ยคุณมาว่าเจ้เอ้ยขอโทษเด้อเจ้มวนหลาย it's going to be a lot of video ของเจ้เด้อเบิ่งเด้อขอหน่อยเด้อ happy sunday เจ้yes so handy same to you เด้อเจ้เด้ออาหารวันข้าวเจ้เห็นเพิ่นเอาไปบักหลายๆลืมบ่ได้เอามาอ่านเพราะว่าเพิ่นเอาปึ้มไปเจ้ขอโทษเจ้มีย่อบ่ว่าย่อจืนหลายแนวเด้อเจ้3อัน4อันพุ่นเนาะขอโทษเด้อเจ้เพราะว่าเพิ่นเอาปึ้มไปเฮาบ่ได้เอามาอ่านก็บ่เป็นหยัง
แต่ว่าตามสิจือได้เนี่ยมักกินละเพราะว่ามันหลายอาหารหลายก็เลยเอาตัวใดไปกับกินกันนะขอบใจเด้อเจขอบใจเด้อขอบใจอีหลีเหตุไปหาไปขับรถไปผู้เดียวอีกบ่ได้สนใจเหม็นความเจไปโลดไปโลดไปแต่เฮาไปเฮาเองสบายกับเมื่อ โอ้เฮ้บอกเป่งนัวจังหน่อยสิกินน้ำจังหน่อยสิกินน้ำเป่งนัวเห็ดเวียกเป็นนัวเห็ดเวียกสวัสดีพบกันอีกโนเจโนทางพิกนิกอันลาวชไนนีสพิกนิกออนออนออกัสต์สักเกนยัสออกัสต์สักเกนเนี่ยเพราะว่าถึงวันอาทิตย์โนเจเนาะถึงวันอาทิตย์เนาะso thank you though thank you let's see I look at hereBut sometimes I look at over there. Sometimes that run on quite quick. Man show quicker na kanoi. แต่ว่าตัวนี้บ่ไวปานใด So let's see คุณอันนี้เด้อคุณอันเด้อค่ะอัน Thank you เด้อพันลักกี้จากมงเรียนมงเรียนเพิ่นเปิดเพิ่นนั่นแต่งเพลงตั้งหนึ่งเพิ่นไว้แห่งสิมวนแต่งสังโทรนโตเพิ่นล่อถ่ายยังเพิ่นว่าเนาะล่อไอไปโทรนโตเพิ่นว่าเนาะอันนี้ผู้หญิงเปลี่ยนกันอันแต่ว่า AI กับมุ่นมวนเพิ่นว่าเป็นยังคนละเพิ่นว่าที่ว่าโตเหม็นแท้เหม็นแท้ไปโอเคมาเปิดเพลงว้าว yes I lot a lot a lot of thing เด้ออ่ะคนละมวนมาดีเด้อรอถ่าเด้อไอ้พากันไปตัวมาเล่นเด้อ brother

Kono mulai mulai. Oh wow, goodness, good. Just wait till the next one, right, bro? You gonna have that? So next one, we'll send it, we'll post it. I'm gonna look at it, then I'm gonna download it. Okay, come on, let's see. Yeah, one more line. Any cow? Then you gonna. And you gonna wear cow? Come in, you dog. And oh, no, gin ping more, but I die. Come on, even hello. Sorry, sir. Sorry, dude. And เรื่องประกาศอันนี้เนาะคุณพ่อเพิ่นว่าเรื่องอันนี้ก็เนาะความสวยเหลือกันของเทวาหนึ่งมาในการครอบครัวของพวกเฮามีการสูญเสียพ่อแม่พี่น้องอันนี้ can happen these days คนเฮาเนาะเพราะว่าผ่านมาเขาน่าจะได้ความสวยครอบครัวของไออันของเอซูหรือว่าไอกองเงินอันหลวงโคตรเนาะอันนี้ก็เป็นการดีอีลีคุณหน่อยเอ้ยการอันที่ว่าอันการหับใส่ของคนเฮาในการที่ว่าคึดบ่ออกบอกบ่ได้เพิ่นว่าเนาะคึดบ่ออกบอกบ่ได้ภาษาลาวอย่าลืมนะพวกน้อยถ้าผู้ใดต้องการที่ว่ามีความสนใจในการนั่นรับใช้พวกน้อยรับใช้ฟรีเลยได้ I don't know it's me sometimes it's too much I don't know what to say but that's me I can't say no นูขน้อยเนาะในอันเทือผู้ที่หักแพงในครอบครัวขน้อยต้องการความสวยเหลือทางด้านเฮือนเก็บศพหรือว่าบริการให้ความสะดวกเนาะติดต่อหาพวกขน้อยหรือว่าน้องเรียนกันได้เพราะว่าขน้อยอันนี้เอาให้น้องเรียนครับเป็นผู้ที่อันนั้นแต่ว่าขน้อยเองทุนี้จินดาน้อยคออาสโลขน้อยอันนี้ผู้ใดไปกับมักการเซอร์วิสของเพิ่นและโลเคชั่นอินไซด์บิ๊กวันลูกขน้อยเอ่ยเต็มปิ๊กเนาะเต็มปิ๊กกันสิว่าเนาะคนถ้าเพิ่นไปบ่ดีบ่แม่นว่าเออจ่ายเท่านี้ข่อยเอาห้องหน่อยบ่แม่นจังซั่นเพิ่นให้หมดเลยจ่ายหลายก็หมดเลยจ่ายน้อยก็หมดเลยขน้อยเอ่ยอันนี้มันของI don't know จิตใจเพิ่นเลื่อมใสอีหลีนะอันนี้เนาะบ่แม่นโอเคข่อยบ่คนบ่หลายคนซํานี่ลางคนเพิ่นคัด half no not this one the whole ห่อเลยเพิ่นเอาให้เฮือนเลยอยู่ที่รถจะ Finero and Commission Center Inc 121 City View Drive เด้อขน้อยเด้อชอน้องและคิทเชนเนอร์ของ Finero Homes and Crematorium 3 Provel Road อยู่คิทเชนเนอร์ท้องบอดเลยใส่เป็นประจำแต่ขนาดเพิ่นใส่เป็นประจำ so anybody need information please ติดต่อเจ้าของเพิ่นก็ได้ Kamal Bawag 519-340042 ฮะและน้องเรียนอันคุณบริณด้วยว่า Dunstan 905-407-8379 อันนี้ตั้งหน้าของอันเรียนเพิ่นเนาะตั้งหน้าให้คนลาวเฮาหรือ community ของลาวคือว่าขนาดก็ได้มันสะดวกดีฮะขนาดก็ได้เพราะคนเพิ่นเรื่องของเรื่องขน้อยหลายน้องเฮาก็เรื่องคือกันแต่ว่าอันนี้ convenient ขน้อย please ติดต่อก่อนก็ดีเพราะว่าลางเทื่อเฮาฮู้เนาะการที่คนเฮาจากไปทางห้องหมอเพิ่นก็บอกโลดแล้วก็หนึ่งเนาะอัน wow see the thing parking everything so convenient equipment all kind ว่าแต่เฮาอยากได้หยังเพิ่นเฮ็ดให้หมดโลดเพิ่นเลี้ยนแถวกันมาสวยอันนี้เพิ่นเขาว่าเรื่องจังซี่เขาเนาะจิตใจเพิ่นนี่มีแท้เด้อเพราะว่า you know that's why they work there so they have to be either they train กัน or teach กัน how to say this how to say that it's so comfortable จิตใจเฮาไปหันเนาะเฮามี it's comfy บ่มีบ่แบบว่าเพิ่นสิอันนั้นอันนี้แบบว่าเฮ็ดให้เฮาสบายตามใจ it's last minute toThat's why คนเฮาเนาะ one life what can you do but like one life to live enjoy like you know คนเฮาเวียงจันทร์ trading call limited and ของยายสมบูรณ์หรือว่าลูกของเพิ่นลูกชายเพิ่นหับพระแต่ว่าขนาดประกาศให้เพิ่น1300 M Gold Boulevard ยายสมบูรณ์เลี้ยงทองเด้อ4167372911เขาเนียวเขาเจ้าอาหารแห้งทุกชนิดมีเลยโอ้บ่ขน้อยว่าสิแล้วว่าเลยก็ดีเนาะเข้ากําหรือว่าเข้าดําหั่นน่ะขน้อย1ไป yesterday เจ๊บ่ได้กินน้ําเนาะเจ๊ว้าวอร่อยหมด that's still good almost 4 years never 5 year ขน้อยบ่จักบ่ได้กินน่ะเจ๊ขน้อยสิว่าขน้อยเองก็บ่เคย1เข้าเนาะอันข้าวเหนียวมันบ่มีใครกินคันนึงก็ต้องใส่ฟรีเซอร์ไว้เป็นแข็งอยู่ตลอดลางเถื่อไปหันไปนี่ขน้อยก็เอาเหลือมาห่อนึงก็มากินอยากกินแล้วก็อุ่นเอาเพราะว่าลูกเต้าเพิ่นก็บ่กินเนาะกินผู้เดียวมันก็สิไป no point ขน้อยสิไป1ไปซื้อแบบอันนั้นมาข้าวเหนียวคั่น4ท้องน้อยท้องของท้องกลางแหละซื้อนําไปสมบูรณ์ฮะมันเป็น4ปียังเซ้ยก็บ่ได้หนาวดิเจ้บ่ได้หนาวธรรมดา
โอ้ย that's good ว่ะแล้วก็อันเมื่อก่อนนะกินได้เสื้อยังเอาไปเสื้ออยู่เอาไปเสื้ออยู่ so yeah I will see the bro สุขสวรรค์เลยสุขสวรรค์จันทวงศ์ so gonna see when I go home could it be nice I like it though I like the song อันนี้เหมือน so like ว้าวเขากลับกันต้องต่อไปอีกต่อบอดี้เถอะIt's nice. It's beautiful. Get sap. It can sap. It. ขนมกันหนึ่งเป็นเลยเด้ข้าวเหนียวนี่เนาะหนึ่งเนี้ยข้าวเนี้ยข้าวจ่าข้าวเนี้ยโน่ข้าวเนี้ยดำข้าวเนี้ยกำนะข้าวเนี้ยกำข้าวกำข้าวดำข้าวกำแล้วก็มาใส่ข้าวเหนียวเฮาแต่ขนมว่านี่บ่เนี้ยไปได้เพราะว่าข้าวเจ้า Sorry ข้าวเหนียวขาวขนมบ่มีหลายหมดเท่านั้นเพราะว่าซื้อปีหนึ่งกับบ่มีทงน้อยของบ่ซื้อทงใหญ่บ่ได้เพราะว่ามันบ่มีไผกินขนมสื่อทงน้อย1ไปหันบ่นี่จังมืดเนาะไปซอยเพิ่นซอยนี่ก็บ่ว่าซอยหลายขนมหนึ่งไปว่าใส่ทงใส่ติ๊บมีติ๊บได้มีติ๊บเขาใส่ห่อแล้วก็ใส่ห่อแล้วก็ใส่ติ๊บใส่ติ๊บว้าว it's good แต่ว่าลางคนเพราะว่าก็บ่อยากให้กินน้ําแล้วสิบ่อยากให้กินน้องโอเคเด้อขนมคือเพิ่นว่าถ้าเฮากินข้าวเหนียวหั่นนะ so make sure that you put in your the freezer so น้ําตาลออกหมดแต่ว่ากินคันๆกันตามที่ขน้อยได้ยินแต่เบิ่งลางคนว่าบ่กินซีนกินหยังเนาะกินแต่ผักโนโนสโนกูดคนได้นี้ตัดอยู่ได้ให้ทุกกินซีนทุกกินชิคเก้นกินพอร์กซีนหมูซีนไก่อยู่โอเคบ่ให้ว่ากินสัตว์ใหญ่หั่นนะเพราะว่าบอดี้เฮาต้องการเนาะต้องการของที่ว่าไปเลี้ยงข้างในนี่แหละไปเลี้ยงข้างในอันนี้ต้องกินเนบ่แม่ว่ากินหลายอยู่ดอนอีอลอดคันกินน้อยก็ได้บ่เป็นหยังพอมันดีมันกันในห่างกายเฮาก็ต้องการคือกันได้พอเฮาบ่เคยเฮาเกิดมาก็เคยกินเนาะลางคนเพิ่นบ่กินแท้ซีนก็ต้องโอเคมันเหลืองบอดี้เพิ่นเก็บอยู่สิบ่คือเฮานี่พวกเฮามันอันนั้นค่อยไว้ว่าจังได๋มันเฮากินมาตะกี้มันก็ต้องบ้านเฮาเพิ่นกินซีนได้ล่ะกินซีนกินอันนั้นแท้ได้ละผลอีกแซ่บอีกสะดวกเด้อบ่แม่นธรรมดา so yeah just นั่นจังซ่าเหลืองกินกับอันนั้นกับอันเหลืองอันตัวนึงที่ว่าขน้อยเด้แต่อ่านตามที่เพิ่นเว้าเลยเนาะคันกินผักโอ้ทูมี่กินบ่ได้ขน้อยกินผักบ่ได้กินได้อยู่แต่ว่าไว้กินหลายว่าก็อยากหัวบอดี้ตัวทองเอาความจริงว่าความจริงคนเฮาต้องความจริงทุกคนอาจจะเป็นคือกันน้อเจเนาะเจเห็นแต่ของกินกินแสบมหาแสบน้อเจเนาะ why not วันไลสุลิพขนกะเว้าจังซั่น enjoy เลยน้อเจเนาะมันของธรรมดาของธรรมดาอันนี้กินแล้วเฮาก็แสบของเฮาเนาะ what can you do sogินข้าวปากของเฮาบ่กินข้าวปากบ่แม่นของเฮาก็แม่นแท้เพิ่นเว้านี่ถูกๆเด้อ so let's see โอเคขนมอันนี้แม่นของอันนั้นคือกันอันเพลงขนมว่าสิมาเปิดทิศแล้วเนาะลืมก็เลยมันหลายแนวเนาะก็เลยว่าเอาทิศนี้ให้เพิ่นซะอ้ายเฮาเบิ่งก่อนเด้อเพลงเพิ่นขนมอ่านก็บ่อยากเป็นปานใดนี่อ้ายพันคำพันอยู่นะขนมเพิ่นอยู่ฝรั่งเศสเพิ่นส่งมาบัดนี้เบิ่งลูกเพลงเพิ่นนั้นอ่านก็ยากนะก็ยังว่าโอ้ยย้อนมันกันไว้โอ้ยย้อนมันกันไว้ว้าวโอเคไอ้กอดเด็ดสิเปิดให้เพิ่นก่อนเด้อย้อนมันกันไว้ผู้ซาดโอเคซิส good morningเฮ้สุดาทำมา good morning from Thailand good night let's sit over there well almost good night เลยเนาะ thank you เด้อ good morning from Thailand must be hot as you say no I heard that even Laos too super hot in here is hot too but as you know we go outside but in house everybody you don't have AC so pretty much cool thank you ขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆลูกชายว่าเก่งเด้ซิสไม่ๆๆมาซั่นหั่น
พิ่นเว้าเก่งเด้อภาษาไทย not exactly Thai พิ่น mix เนาะเพิ่นไปอยู่ดนเพิ่นไปไป vacation over there จะว่าลูกชายเขาหน่อยกับเลือดเสือได้ว้าวไทยซึ่ยเพิ่นไปว้าวมาสอนแม่อีกได้หันมามเพิ่นว่าสิดิ you don't say like that you can say you know just like this and they do understand you ยังเถื่อแม่ก็สอนลูกได้ถ้าจริงแม่ก็ได้เป็นปลาลูกโอเคคนมาฟังเพลงม่วนๆของอ้ายเฮาเนาะย้อนมันกันไว้เพิ่นว่าว้าว let's see I have to write it down ก่อน sorry นะย้อนมันกันไว้ so let's see how many ม่วนได้ขนอยเพิ่นมันกันso I have to get thisโอเคหมอให้ทุกฐานเด้ออยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งเฮือนอยู่ใช้ก็ดีอย่างอ่านไปนำหลดนำรางฟังได้สบายๆขน่อยไรเนี่ยนี่เด้อ

Oh, kena muat lain modal jauh peng kan? Wow, this is AI, but my goodness, it's so good the way they sing, the way they sung. I like the music a lot too, though, because I don't know. It just in ไปนำคณะสมัยซะไปนั้นสมัยบัดเทน่าเฮากับจังว่ากันใหม่เทน่าจังว่ากันใหม่เด้อขน่อยเด้ออันเดียวนี้เฮาไปนำสมัยซะก่อนกับมันมีมือน่ะเนาะมันก็มีมือสุดมืออันนั้นไปแต่ว่าสมัยเดี๋ยวนี้ยังเป็นอันนั้นอยู่เอาตัวนี้ก่อนเอาโตที่นี่ก่อนที่ว่าเฮาได้ฟ้อนได้หวนท่านสิว่าก็ได้มันเป็นผู้เปิดนี่ครับหมักเพลงแบบว่าคนหมักเพลงไวๆนะเพลงไวๆเลยก็มันเอนจอยหลายเนาะเพราะว่าชีวิตเฮา I don't know มันจังสั่นดิ What is that called this one I don't know man ผู้ใดอันนี้บุญบ่สมนางนี่บุญบ่สมนาง Let's see อันนี้แห้งหมวนคือกันมักหมักคนหมักอะไรนั่นน่ะนะเอ้าเขียนสันสันโพสเขียนไลฟ์คนกับโบอันนั้นเขาเป็นได้ดอกเนาะ Let's see Hi Morning Lisa Good morning Good morning Beautiful Lisa Thank you for dropping by Thank you Lisa You are so beautiful You know internal external Lisa Wow So just see you tomorrow though คนสวย you know คนสวย in Laos is a beautiful lady even you are beautiful lady Lisa you are thank you can I what's you about เรื่องนี้ Lisa เพิ่นนั่นวันนั้นนะเพิ่นไปเฮ็ด exercise นํากัน so Lisa อยู่ในจิมเนาะเพิ่นว้าว you can see ขน่อย she spend more hours at the gym good for her good for you sis you are the best I canMe, only 1 hour, that's it, that finish. Well, the whole thing, you know. I don't know, that's, I can't do it, I'm so tired. I have no idea, I don't know why it's me. Kanoi, the thing, Kanoi, pa gym do le loy dai ka Lisa. Let's see, what is that? What's it? Lisa, pun rao yang ni ne. Yes. Yeah, see you tomorrow, yes. Kanoi, pa head inside pa gym no, ani no, kaji wa leo.เพื่อนไปเป็นหมูไปลิซ่าเนี่ยแล้วก็แองเจล่าเนี่ยเพื่อนไปโอ้ร้านหมูหลายจะว่าลูกก็เลยว่าลูกมัมไปตัวนี้มันแพงหลายไปโตอันนั้นเนาะไปโตอันไปโตใหม่เพื่อนมีเพื่อนแบบอ้ายไปเห็นเพื่อนไหม thank you thanks thank you Lisa thank you so much thanksไปตัวใหม่บออีเมย์บอไปดอกขน่อยว่าไปเอายังบ่มีหมูอยู่ทันหมูเป็นไปหมูบักหลายๆก็น่ะหมูอื่นๆๆๆเฮาก็หมวนน้ําหมูเนาะสิไปบดอื่นมันก็บ่หมวนไปเฮ็ดหยังก็

ู้ว่าสิเด้เพราะว่าบ่ได้อันจอยบ่ได้เฮาอยู่มันมีหมูมีขู่เฮาก็อันจอยเพิ่นขน้อยเนาะว้าวเลยก็ได้ yes so ออกขน้อยไว้อันนี้นะเพราะว่าย่านจังหน่อยคูนเพิ่นสิมาคัมโบเดียเพิ่นดูสุริเพิ่นมาเขาน่ะต้องออกนี่ตอนนี้แต่หาหน้าที่ก่อนหาหน้าที่ก่อนเพราะเพิ่นต้องว่าอักนายตะกี้ละ so แต่ขน้อยบ่ได้เปลี่ยนโมงเนาะเพราะว่าเพิ่นมาก่อนขน้อยมาหลังแล้วก็อันอิสโอเคเฮาอยู่เท่าใดก็ได้มันบ่มีคนอัปเดตบัดนาวขน้อยมาก็มาก่อนเพิ่นอยู่หลังว่าซินะก็เลยว่าเฮาต้องเอาเวลาให้กันเอาเวลาให้ลาซะก่อนเพราะเราก็อยากจะเข้ามาแต่ I don't see him though แล้วบ่ทันมาเถอบ่คุ้น What's going on อย่าลืมขน้อยเด้อเว้าของเราเนาะขน้อยเว้านี่แหละไปยิมเด้ออย่าลืมไปย่างอากาศงามเจ๊ย่างโลดเด้อไปย่างเอาอากาศสดๆโลดลังเถื่อพอดล่ำกับเม่นก็บอกแต่เอาโอกาสแลนเด้อเจ้เด้อแลนเด้อมันแลนหนึ่งมาดีสำหรับหางแข่งขาเฮาโซคันมัสเซลเฮาก้อนซีนนะเจ้คันก้อนซีนเฮาดีแล้วมันต้นนี้แหละมันสำคัญเฮาต้องเอาก้อนซีนเฮาอันซะก่อนเขาเอิดมาเซลเนาะคันมัสเซลเฮางูดีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดหนึ่งแข่งขาเฮาเจ้ได้แล้วแข่งขาเจ๊ติงเลยแต่เอาก้อนซีนก้ามซีนบ่แม่นก้อนก้ามก้ามนะเจ๊นะเอาก้ามนี่นะเห็นบ่ลางคนก้ามเขาเพิ่นกินแต่ว่าเฮาบ่เห็นปานพุ่นแปลว่าให้มันอันนั้นซื่อๆให้มันอย่างคนให้มันขึ้นให้มันขึ้นอันนั้นเฮาเขาน่าสิเปิดเพลงตัวนี้ม้วนเด้อเปิดไปเลยกะเขาน่าก็สิได้อำลาไปแล้วบ่ได้เด้อคันเพิ่นอันนั้นเขาน่าก็สิอำลาไปเด้อขอบใจเจ๊ขอบใจลิซ่า thanks ลิซ่า thank you ลูกมีเดียว thank you 1,000and lucky and who else on the day ขนาดสุขสบายเด้อสิเบิ่งเพลงเพิ่นเด้อโอเคมาเปิดเพลงนี้ย้อนมีหยังขนาดว่าเพิ่นได้เพลงอยู่นะฮะนะบุญอ้ายบ่สมหนองม่วนเจ้ตัวนี้ม่วนอีหลีได้ I like it a lot it's really นั่นม่วนหลาย let's see